วาพมสิงสิทธิ์ใหญ่คอยนักขังเลมาดูดีไต่บังมาปูน่ะฮะเจรต์มุฮัมมัดปูไอคอยอิรักทัศน์นิบสีสุขนักใหญ่ไต่บังมาปูบุคุณนับขักกินนัตเตมีโอ้ยบุคนายกิลัมชัดชาเจตฟิเจตจักซาจักนักขังวานับสุบุนสิกิวาฮันทกปุ่มนับตั้มบินับอัลลามาปูมหักนัทบิรักปนีฮะเจรต์มุฮัมมัดกิควายดิกิวางบัทักกะรีโน่ไฮร์บดีควายดิกิพัตตาบัทักตะกิฮูร์กาควายดิกิวางบัทักตะไลร์บมีโอ้ยสิงนัตัมบังมลรวยดับมหากิมติกมายามดีทับกทงสิงห์ดุนีสำนักไฮรับดากุรานกิมันุงเดียวรีบมาเยกสิงห์ฮะเจรต์มุฮัมมัดกิทามวยหักสร้างนะจักมาเลยมารำดีกุรานกิมันุงเดียวรีบวะให้สิงห์วะหันทกคุดมักมหากิเลชัตเดียวรีอามาสุงทับกไว้ในปางถุย

0: ก็ได้แต่เลยที่จะลงในมันสิกินปีสิบไอ้น่ะควายได้ชาวหนึ่งมาเสียไอ้น่ะหันจะลักประเดี๋ยวมาอุบพังเดี๋ยวสินี่ไอ้มาม่านั่งบุกก็ได้แต่เลยยังเนี่ย
1: โอ้ไอ้สิแต่เลยลากเ
0: อีมุ่งเด็กกะรีตัวรีโนเนนั่งบ่
2: โอ้ใครชุดตัวเดียดาพี่รอนขนาดลอยชิลัมบันนี
0: ่นั่งยี่คุ้มเสียสอยบ้าสุดจะนิ่งครับบ่นงาแต่เฮกเลียบแต่บ่สินะก็
2: ไอ้บ่เอาว่าบ่ทับกะรีชูระเกเนี่ย
0: อาวาบทวกชีหายไปนัตเตดาเลียบตะบดุกิหายบนี่เน
2: กะรีโนข่าวชินาหายมาหายนอนี่เนี่ยอนทกนะพะซะคะเรดากะไดดะกินอชิโ
0: บเฮราไลรักมะซาเดนุปิเยมเนโยละเม
2: อา
0: พะจะมันบดุดานังปิเจนิงเดนะไลเดอินี่เน
2: อะดุมอยปาบุงดิเซลสุปุคิดนาซอละอีไรบชิโ
0: บอีเวมานังกิปอดเลยบดะบุเซลยอบยอดะบาไงคนนี้ไอ้นั่นเนี่ยให้เราสิเฮกอุบะกันังกีนักศักดิ์สิมังสิจะจับเฮกตะเล็บปักไปวานี่เน
2: ี่ยกะรีกี้อ่ะ
0: นังนะให้เราปามจะบดุดาปิจันนิ่งดูนะตาวรินวิดนะ
2: เฮ้ย
0: สังวะสังวะอันนี้หุ่มดังขายระกับผู้ทุ่ง
2: อันนี้หุ่มดียามาลีดาทราบบุงงกระไรบ้าง
0: นังสิเดียบังงางดูนะมุกไหลระน้อยบ้างปูดปูรู้กันเดียวกัน
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ยขายเด็กขายเจริญระเกศ
0: งั้นสิดีให้สิ่งตัวเป็นนะปิจันระเกมานะปามจะว่าให้ช่วยว่างักปะนี่ให้นี่บ่ให้รับดี
2: โอ้ใครจะละเอเซสิดะทำละเก
0: นั่งให้ชีวิตนอกในยางเลย
2: ให้มาเขาจิกตะอันนี้หุ้มใครเราให้คิดได้เนี่ย

0: ยายมานักขี้กะลิกะลิฮับละมูแก
1: ยายมา
0: เลยมาตั้งกี่ดีย
2: านี่มาอีมาสุพันบิโรพุ่นน่ะสามีเนรสิ
0: ฮะอีมาดีสักปุกยาสานิงเดียดะ
1: จ้ารู้กันจังเลยอีมา
0: โคเรนโกน่ะสารเก
1: เ
0: ฮ้ยน้อยเนี่ยยาร์บันนี่นั่นเนี่ยไอเนี่ยน้อยป้าบุ้งกินสังเสอมุกตัดทิ้งดอกลูกกี่เก
2: อีมาป้าบุ้งกินสังดอกบิโรนุ
0: กะลิกินอะไรมา
2: อีมาน่ะสมดันเนี่ยหิ้งสังทิ้งไปจีอีเสกข่อยเต้ข่อยเนี่ยยามเช้าวิหายบันนี่มา
1: ไอชูหายบันนี่มาน้องพัดอกสมทินบันทินบันนี่นี่มิดคุณยิ่งกี่อายุนุ่มีดังทินบันเสียไอ้ชุดตาคนนึงเดียดได้มั
0: ้ยใครนู่นนี่ซาซาหน่วยน่ะหายรีบตัวโบไอ้เนี่ยนั่งป้าบุ้งกี่สังทินบันดามวยน่ะสาวดูรีบสิบุกการีกินอ่ะฮะมาสิกี่มาตั้งแต่ดินเนี่ยนักข่อยเอ็งวันเด็กขุดทิ้งจะละกันอ่ะ
1: หายดับไปยาดแต่นะหายรีนี่นี่มั้ยมาข่อยน่ะงามนี่หายแต่นะป้าบุ้งดูปูครับนี่อะข่อยน่ะมัวอายุกินมีดังกินสังทินบันทุกที่ได้มั้ยใช่มาสุดซาดุกซาร้องเส
2: ไอ้ข่อยนี่มาสุขินี่หายดูน่ะมาซีอยู่แบบเชียงกงละอ้าวฮอบกะยามาเล็กทุนนัททำนี่อะดูกะอีมาเนสายกี่ดีให้แต่ดนะป้าบุ้งเด็กตะพิถุยมาซีบุซุมนี่บราบะอีมาส่งตะขลุนี
0: ่กะรีโนเนลัยมานั่งนางางลีตุบะมาดูมีเนตาบะยาบะวานัตเตโกนัตเตไอเนปีรูรีบะเซอะตอปะดินัตเตดนะนะข่อยบุเฮปูปีรีบะนะปาโตมาดูตะบุอะดูนางางมะฮงนะบราบะไอเนปีบะดะนะข่อยเนปอกทังนะนางางีนักข่อยป้าบุ้งนั่นนุ่งตีกี้ไอ้งวดปีเร่อีบสิดีคำเดาบ้า
1: อย่าเร่ไปมาจ้างกันแต่จับพุงขังรวยเดิมนี่ต้อง
0: อย่าเร่อย่าเร่อย่าเร่อีซ่าซ่าอย่าเร่งาสีหายบันนิมิสิดกินเนี่ยไอ้เนี่ยการอีมาทับปีกระรวยมาดูว่าเราบดีนักข่อยเปลี่ยนแล้วแต่บันนัตร
3: อป้าบัวสักสี่เอ็งเคยนี่สาดีกี้สิ่งจะทุกปีรู
4: ้ห่วยห่วยห่วยจ้าระดงนี่ไอ้นั่นมาดูบุกไปดูรับจานนนี่ลากเทรนเนี่ยไอ้นะอุตี้ยสังวดูจานิงเองนะปวดกันนี่ไฮรัมบันนี่เนี่ย
3: นั่งน้ำโมกระไรสารุรีโนเที่ยงคืนนี้ลุชโลนี
5: ่ไม่ตาโซ่ไอ้งั้นสิเดียมสาวนิงิดา
3: คิดดูรู้เกนั่งน่ะสาวนิงลุดกี้มารำดูบุกกะรีกินว่าบ้า
5: น้อยน่ะน้าวนุปากันน่ะน้าวนุปีกเสียวังหังสังหังยังดูสิเดก้าเห็นบัวยังงัง
3: เอ๊ะมาคุยนักเรียนโ
5: นโอ้ไอ้นี่พี่อามาอันนี้แต่ปลางคงตะเผาเกนสัตว์รูปันนี่อาทิตย์มวยน่ะอีมาบอกไอ้ข่อยเดชังนี่ปู่เสียมาแต่ทำมังงำเดะโหนโหนดูนะป้าบุ้งเดปีสั่งไปยารวยนะยังงั้งเอาไ
3: ว้เอ๊ะซุ่มนักซุ่มนะอีมาสั่งเงินหนึ่งเดบกี้หายบดูนะหายบันนี่ปู่เสียทำมังงำเดะก็หายบดูดีมิวสิตบีวานีเ
4: นี่ยไอ้เจ้าบ้าไอ้คงไอ้คงสาวก็ขินมวยนะซุ่มเนี่ยแต่หายไปยาบวานะเตะโก้หายรำบัตรอะไรสมัตุงดาหายดันะบ้าอีป้าหายเก
5: ะโก้ป้าบุ้งเจ้าบ้ามาจะใส่สังเสียใส่จะนิ่งครับวันนี้มีหนูสิลุสิตนะว่างงี้เสียป้าบุ้งเลยทนมังงา
4: แต่นี่ท่าจ้า
3: ป้าบุ้งวารุปีนุมาทำขรดีมาคุยกับฮานุกุมลุยนะบ้างังสังนะบัดตัวพี่อยู่ป้าบุ้ง
5: อะดูนี่ยารวยป้าบุ้งเลยสังดัสูอิมาเดียตุนลากันนี่อะดูเชลูมาคุยกับคุยกับพาวเนี่ยรีบทงมาซาเซ่โชเฮกลอนเชลสิอะดูนัดติงกันยารวย
3: อะดูดีเกียร์สินะคำตัวบ้
5: างเกียร์สิสูไอ้คุยนั่นจะทุกข์ให้บ้ามาทำดาลอนเชลนั่นบัตตาเรดนะ
3: เฮ้ยพะเรมาทำขนาดดีอดุมนะตัวบัตรเลยนะ
4: การีโนเนจ้าซะการีโนเนน้อยนะหายริสูนั่นเจน้อยนะงางเลยดูบุตาบะยาบัวบุอันตียาวดีเนี่ยนั่นมาไงก็อุณหภูมิยาดบะงางนั่นฉันอุณหภูมิยาดบะก็
3: ปามุมาตั้งมันยังวารุบินปามุ
4: นั่งนะวารุกันหายริกเหตุยาบะมาตั้งเลยสิบูหิงลีบทวายันีบัวสิบกุมไฮไฮไฮมาดูอีป้ายาบังกมวยก็นั่นเจเนไอ้คนเนี่ยน้อยบุมีโอ้ยนับเชื่อมลุลีบาสิบูน้อยกี่พักล่างมารีนักกุศลไปยุ่มมาสิดามาราเลระบามากุมเลยนับบารู้ทำนับบาราให้บ้า
3: ป้าบัวป้าบุ้งสิสหิหุ่มบุตรสูรบันิวักลขระขันบีโอบะอิมาสัวดุมังไงไลนิงดุนเลยไปยารบามาตั้มนี่อาขระเลี่ยมทุกนั่นเลยไปยุ่งกับดอกเก็บป้าบัว
4: เจ้าบ้าสหิยามลับสวยคุยเชียสิบันติทวายปาลีบาหิงบันิเน่กะดีกินนั่งนะอาชุกยามเนวักลขันทับงามดีบาสิบโ
5: ออะดูดีป้าบุ้งหอยนับป้ามิเสไอข่อยบูมีนักศิลป์ศิลป์ตระงางบัสักปดุระวักลขันทับงามดีเสไอข่อยนัตเตป้าบุ้งกับอีมากันนี
3: ่เฮ้ยลาวเสเทกเลยสนับไปตกสิไอข่อยกี่ตกผมทบปดุเอ็กตัวรักกันรวยเลยเอ้ลาวเนี่ย

0: ကဲရှင်မြန်မာမင်္ဂမီတနာအတော့အဟလွေရပရှင်တဲ့ဒီကမိုင်းတုံတဲ့နမနေစတော့ကတည်းကရှိရလို့ဘာနေပါ
1: ဟုတ်အဟနွေဘဒဒီမန်နေစမန့်စကမိုင်းနလာကနေဟမတမ်ဒါအရှာနာဟာနခံဝစီရမရူနေကော
0: ဟဘဒီ
1: ဖတ်တေးဖေးဟဘစီအရှာနာဟာနရှိတာခွိနာရှိနေဖေးရှိနေဖတ်တေးရှိတော့ဘယူတော့ဘီနုကိုင်းနခွိနာကောင်စလင်းတရှူအာရတဘမဒုံတဝေပကောအဒနာမဆာမကနာစီကပိုချနာအင်ဝန်ဒကဟဲလေဟိုက်တာကဒီဖော်ဂျမ်ပယ်အိုင်ဟိုင်မီတင်းအရူဘမလေးတဲ့နတ်တကအိုင်စဟိုင်ကနမာကီပရိုဂျက်မလို့တဘယာဒီကဟာရကအဒုဒအိုင်နာပရီကိုပိုက်တော်ကဖုန်းစစ်တာဒုံသတ်တော့ပငမ်ဒတ်နာလေတာရကဒီပရော့ဘလမ်တော့ဟာဗဒီအိုက်ထဘတ်တော့ကိုက်ဒွိနေတနာအဒုမြတ်တော့ခံပြီးတာရကဒီအခွင့်နာမင်းနစ်တော့ဗဒီအဒုံငမ်ကနေပါအရှာနာနခံမစရာ
0: ခံမတဲ့ကဲဒါကအိုင်နာရူတင်းနမ်စမ်ဒုပုံစမ်ဒါကရူ
1: တင်းနမ်စမ်ဒုပဒကတဲ့နုံဖာဒိုအဒကီအိုင်ငါဆိုင်ဇပ်တော့မန်တယ်ဟဲလ်ကီဒီဒီပရက်ရှင်ချက်ပါအဒကီအန်ဇိုက်တီအမ်လေဘနတစထရက်ဆမ်လေဘမတမ်ဒအခွေရှိကန်ကိနပေါ်သာဒွိနုကိုင်နာဟာဗဂီအခွေရှိဖုန်းဒကေတပိုင်ရှလကလေးတနာအဒဖုန်းချစ်တငါထဘစရုံတမ်တာရကဒီအခွေဒီကတန်စထရက်လေဘကဒုံငါထရတွိနေပါအနရှုကဘအန်ဟဲလ်ဒီဘာเทคนิคไฮตาเลกว่าไอ้คนงานหันมางานเบียบเทคนิคเซ่ปางก็ตัววิดาบะอะไรกี้ตุ้มมาให้สกายเป็นมาตั้มดาอะคุยกี้กันโน้นกายเนี่ยบอกว่าอะไรตุ้มมาเสียดีแบบโฟนไปเป็นมาตั้มดาอันนั้นตุ้มเบียนะไปตั้มแต่โฟนไปเป็นเซ่ตุ้มมันได้ดาปุ่งอามันจะปุ่งข้ามาว่าไงแต่ก็เฮ็ดโฟนจะทำมาก็แบตจังบะสยามที่นี่ปวดจะหน่วยนะครับ
0: กูละมาบุญละคุยสักกี่ฮัลโหลฮัลโหล
2: กูรับตัวนู้นมาดาม
0: กูรับตัวนู้นกันเอาไปบินกัน
2: ย
0: ังไม่ใช่ลูกตาที่ว่านะต้องเจอเราปีนี้ฟังกันก็สำหรับใครเดียวกันอมิตันอมิตันยังนุ่งไงใจคุยกี่ลูกตา
2: คุยกี่นู้นทับยาเกี่ยวกับเลวกี้ยำสินบ้างมาทำมวยบ้าง
0: คุยไม่ได้คุยฟังไงไม่เกี่ยวกับน้องจีซีอ่ำกันมาสิลี่คุยยำนุ่งไงใจคุยกี่อมิตันนะคุยทับกันสุนนะคุยกินทำใจบ้างคุยสกันการแห่งซีซินเดบกี้อามางบ้างการแห่งซีกิมาตันคังบินิงบอกว่าพมเลยเดินนะพ้นตัวไปแล้วปีนี้เราเจอตัวเอ็กซ์พอร์ตเลยที่ไงจะการีคังบินิงบ้างก็คังบิโร
2: คอยเห็นดามไอ้เนี่ยสิลิงชินดีก็ได้สปาร์ตี้ไอ้เนี่ยทั้งนี้สิไอ้ที่อีมาอีเนี่ยโปรเซ
0: ่คอย
2: มาสิฮีหุ่นผู้มีอาทิตย์ชูเรียบะคอ
0: ย
2: มาสิตุ้มบะยาดีตุ้มบะยาดีนะฮะเรียกพ่อจีพิลัมจีอันนี้หุ่นโนมาเยอะยิ่งจะรู้เช่นเรียบะ
0: หนึ่งดังชิดะ
2: หนึ่งดังชิดะอ่ะดูอีมาเนี่ยส้มตาหงัวนะงั้นจะรักปนี้ดูมาสิอันสิ่งชิดะดีเห็นนะสโลกประตุ่มเด็กคารีสโลกไปยาบะเกลือไอเนี่ยสปาร์ตี้ขันมึงเอาบะ
0: เฮ้ยดูดีปังปังนั่นมันสิ่งมาตั้งได้ก็ยี่ตุ้มเบียดีนะ
1: ตุ้มเบียดีตุ้มเบียดีชุ่มเอชุ่มเอ
0: เราไม่ยอมยิงแต่ละคน
1: มาเนี่ยมาเนี่ยฮะดีตุ้มเบียดีบ้างสิโรมิตาเคนอ่ะมารมยามมาเลยก็ฮะบดีมีครามาดีหันเดมันลีหันเดไฮตาร์เลยใช่ไหมครับยามสลับปะหันเดก็อะคุยจะว่าขันยามขันเลยว่าขันยามขันบันนี่นะก็หมายถึงแกให้มาทำดาว่าขันจะยามมาลักบันนี่นะอดุเด็กคิดตั้งหันเดก็ตุ้มเบียดีว่าขันอะไรเดมันตุ้มเบียดีนะอดุนางักตั้งตุ้มเดว่าบุยาร์ดีให้นะโฟนกุมบะยูสโตบะอดีกีโฟนเจียดุมซิอันน่ะตัวน่ะดมเทงเนกว่าอะเดเทงน่ะบันน่ะนงาละก็ฮกละกันดะมูวาบะอะเดวาระบันนะฮะบดีอะฮัลโลยะปะไฮจิอะนาบะมะยองกีดมลักปะมะต
0: ุละกะเลย
1: นะละกะเลยบันน่ะอะดุดะมูชอละปะชียามน่ะเทงเนกว่าคุยนะกว่าอันน่ะชิงิมะตังซะดะไอ้น่ะฮะบดีไฮจันนิงบะดีกว่าอิมาซูโฟนไฮบน่ะยูสโตรีเซียซิดะคุยดะกะโนมะทเอบะอะคุยตุมนิงฮันลิเซตุมนิงฮันบะปอเซกะอินะฮะมะตะคุยดะฮอร์โมนมะทเอบะฮอร์โมนจะทุกการดันนุ่งทิ้งไว้แล้วแต่กี้ทุกการคุยชีสิ่งปวดชนะคุยตุ้มนิ่งหันด้วยเนี่ยบะกว่าอะไรกี้อายุตั้งน่ะมุกฮอร์โมนน่ะมาให้ดีคอร์ติซอลไงนะไฮเบอร์เลยดีกว่าอะไรชิมยามสิทุกการมุกฮับดีคุยสิแอคทีฟออยล์แล้วก็ทับกับอินข้างก็จะยังเราเนี่ยก็ให้ตรงหนึ่งบะกุมบะกว่าอันนั้นนุ่งดังไว้
0: แล้วแอคทีฟออยล์นะตรงนี
1: ้ทุกจะมาสักกี้ normally ให้ดีบอดี้ฟังอัน normally นุ่งต้องจะบะปวดหายตายกว่าอะไรสิ่งฮอร์โมนจะทุกการไอ้เชื่อว่าแล้วก็ตุ้มหันก็ดูบะปวดเชื่อไงสักกเนี่ยบะมันก็ได้กี่บลูไลท์ให้น้ำไลท์มาทุ่ยเฉยชีชนะฮะบดีไอชีงาสายกี่ฮอร์โมนมีตุ้มหันกันด้วยว่าสักสั่งเซลวาระพอท่านกันด้วยฮอร์โมนจะชุ่มหันดาหันกระบันนะตุ้มมาซียาโรยด้วยเนี่ยบะอะไรตุ้มมีขั้นหลอดตุ้มตาแล้วก็ส
0: ู้
1: ตุ้มเป็นสังสลิปพังเดียฮะบดีอะดมหักสั่งเซจกเทยวายฮะบดีอะดมหายกันเนี่ยบะกว่าอะน่ะควายพะบดีมากิเสียฮะบดีนุ่งนี่นี่บกตีคิดตั้งวารมใบใหญ่กว่าอะดมว่าบัสดาใครตัวอะตุ้มเป็นเส้นกี่หายตาแล้วก็สู้เรดิโอตาใบใหญ่กว่าใช่กว่าเรดิโอตาใบใหญ่นักคงดะดิจิตอล screen yau da ba ma control da ba kwa natra ga huzikan di amuk akhoi na kaino tha ba yai kwa ishei hai te suding ba ishei adi ishei ta ba hai ba mina tumin ba adegi nung ta ba gi ma khon ga na khuzi mindfulness ki tawrid na adu mata la tum ba yai kwa adegi natra ga su habdi yoga gumba sanabi ta ra ga di yoga gumba sanari tum ba khop nu ngai kwa natra ga su in case ya de ya de ha ga khuina even akhoi department su la pi ra ga muscle relaxation na ahanda diam na kwa kanaba hai ta

0: kanaba ya ba adum ba exercise me ama youtube to siam phang mane ko adum yam ji yinga ga adum tum na ba hot na ba diya ba ko
1: mobile yeng ba gi mahut
0: mobile ba kai na da mobile gi screen china adu da thokla ibal light na ai se tumandra ba na ai gi mi tumanna ba hormone do handa han ga ga tumandra ba ni na adu gi mahut yadre ai na hangu tum ba yadre hai tara ga su mahut chila di kai na kai num sin da ba yadre hai tara ga su radio khang de sei khang de nang gi
1: sound
0: na ma na na tra ga ai gi relaxation gi kai no pot ama na taw ra ga adum tum da ba ya na ba
2: ยามนัวไอเซ่ปะปะอะตุปะโกละมะมุฮัลโหลไฮบิวไฮบิวกันฮัลโหลฮัลโหลตาซะเรตาซะฮัลโหลตนงมาดามฟอนตองจะได้ตางายอเซ่คนนี้ชนยาโตชนยากะดิมาตางฮังบินิงบะไฮบิวอะเอ็งอะซินยาดามดะฮังยะยะยะมะดาเอ็งอีตาจะตะฮีตะเรทูเรปออือฮึปะยีทวนเจดงงมวยตุงกายมุเตตุงปะเฮนบะกออือฮึอะดิตาจะปะอิงมะเนเฮียนดะเนงายซัมตองเวบะเฮ้ยอะดาซีฮีมาตางจะคุยนา
3: ยามกาเฮนปาเลกะดิมะดาวะซุมะมะนะแซมยามดิปันดิเกเรกวะเฮ้ยๆอะไรดาโมดิไลต์ตะซูเอโดเดนตะโนดะซูเอยามซุมชกทะระกวะก็ตะวะตอเรียนคันทะระเรียนซะละมะเรียนไคดะระปาอะไรดิตะมะกะละกวะคอยพวนดิซุมซุซาวะกะเนโนเจอะตะนีเอ็นจีไลต์ปานิงดะบะมายะคะนิตาวะดิไอจังกันนะดิลอทันดะนะควะตันตองดะบะนะดิ
0: ไม่นะคะนี่ตัวเราดูไอ้ยังกันเนี่ยดิลอทันเดอร์นะควอเตอร์ตัวเดียวนะดูมวยนะดูแต่ไฮนี่ฟอร์ดิจัดนั่งแต่ยังตัวเราที่ดิเอ็ดดิคูราบะอันนี้ดามุสันได้ยังกันนี่วะโอ้ยนิ่งไงเนี่ยเห็นสิละอะบะโอเคยามนุ่งไงก็ฮุสกี้อ่างังกีปรบลิมเซ่ฮับดิลอยบันไอเดชเนี่ยก็อันนี้ฮุสกี้นั่งใส่ไฮบดอปุ่งข้ามมาปะฮับดิยามไปอะโดยาเดยาเดฮับดิซิกิเจฮิสิดาฮับดิวันทูทูออร์สมุกอันนุ่มไปบัดดุมยัยเดไฮเนี่ยบัดปุ่ง tongning ba hab dia khoi tong nu ha ba po cham tongning ba mo po e ba ngang sida ti ko
1: hazan papi bam cham dui ni ba
0: kai gi damak ta no angang sida di si chei sida di si pai ba yai adagi sina maram orga ai si so e ga ha ba se pazane explain to bi ba madaka ta re ko sonya na adagi mathang da ai na haining ba na sonya dang na ta ba mapa adagi imu manushi hon bi se ba
1: mama
0: dang na ta ba kai na da nang sung highlight tar ga di nang ga di sung loina ba ni na ha ba nang ga lot pa ko pa kham na al moi da tumina lo khupagi adugumba khon pamzada ba mong mato so nu
1: khang ya
0: pa yai ba kwa ana shimi am second to sa hadi mongonda hana phajana lot to shur phajana hire se ba shimatam de gi shimatam se phone pa ba matam na je strict oina strict
1: se hin ba ya
0: de de hin ba ya de kari kuma se de hin daraga di pungkai pungkai hire se ne kwa se hin daraga di nang horen gi kano phone pa mata khang gi phone pa ba se pa pa ba ya de kai na mongonda hana clear oina mongonda adugumba instruction hai tare ka mongonda khangan ba matam daraga di o si I sit out there, a horn phone by Bia Rikanko. Adding a side light to rock trigger head, light over Matamda, have a dish, Matamsil, light to the Taragima, Nungin Ginang phone by Matam the Pi Bia Dick and have some strict rules, a Matamba Matakata, a Tamba Matamba,
1: Tamba,
0: a Kangaba Matamba, a Kangam non Paddocti, Pahanganiga have a donataba, Nuti, Maggie follow to Ribadon to be behind Tarako, Ado Shida, Immanum pull up, family pull up, a Maya woman the Kataiba. Are they my book now phone, Pirma should. Tak bida bahai tarik kok, cuma ina.
1: Adi mama wen nadi, mama nadi kan nadi
0: section zaba. Adegi mama ada su koi ubah pangai, tu mahabdi. Mui nadi kan toga mahabdi, mana yang mabuk kan nadi, nengak tang pahalu nengai tau, bodoh dah hai ikan. Adi mama ada di propro ke caca bagun ba. Adi ting nabi awi kok.
1: Adegi ahel nama su lu nata wahai nana.
0: Aku yang toga. Adu mahabdi mui su kang, mui dah su mahabdi kangen ba macam ni kok. Mahabdi sih pochna. Moy kita nanti habdi angang du dagi tungkoi na na habdi mangunda kairak paya ba pot meyam ne habdo mokhu jo khang dara ga de mokhu shurum indoi ne ba
1: aduna ahal imungi le mineri ba mishin chu amang ba se ya polo khang mine ba msang ne
0: khang mine ba msang ne ba ko
1: yam nuai se kolam la khwat chege hello kay no se radio se chiam nak na le des hong che som do ma le hello tabi ra ba hello radio set radio set to kitang laptop piro
2: hello
1: ataji ye taji ngang ba do radio set to kitang laptop piro
2: hello
1: ha ha taji re
2: tabira banda
1: taji re happy ro
2: oh kanone akoi ye angang da pi bagidi kanone

0: กูบีเอ็มบัจจาร์จะคุยน่ะอีรำดำจีด้าอุบมาดำจีด้าไปดูมวยน่ะเชี่ยมาถ้าบุบจีทุกตลาดการด้าคุยน่ะลิงทอกี้น่ะปูบมาดำจีด้าคุยกีปามีจีด้าโชคจัดปะน่ะคุยกีมายีปามีจีด้าหิงบ่ปนีน่ะทุกตลาดก็เห็นตับทรานสแพลนต์ตัวบุบมาดำจีด้าโชคจัดเลี้ยงอ่ะดูนี่ก็ใช้กีมายีโชคจัดปะกีจางจีใช้กีปลักทรีจีด้าคุยน่ะถ้ารับมาดำจีมาจีกันโชคเดียวใช้กีปลักทรีจีตักตักนัวมาดำจีโลยน่ะมาราดูก็ปุ่นน่ะดมลูกทอกมาราจูโชยก็ไม่ช่วยมาชาร์จอะไรนั่งใช้กี่กูมีมาชาร์จอันนี้ยิ่งเราเพิ่มมาทำดังปลักซิดถ้าละกันแต่พัฒนาฮอร์โคปามีซีจีเนี่ยเห็นเราคอยลิงทอกมาทำดังหิงบางีนะจักรทูนะฮอร์วิจางเนี่ยตุกมาที่แค่เนี่ย
1: อ
0: ันตุกก็คุยลงยิ่งจริงจีน่าจะไอ้พายดมด้วยคนจะเกี่ยวข้อเชื่อแก่หายก็จูดีมากี่เจ็ดสิบเท่าไหร่ลบกี่เจ็ดคิดตั้งคอยน่ะหายใจลงยิ่งไปสิพายดมด้วยคนแก่หายก็ดีคอยน่ะพายดมจีพัฒนาข้อไกบีระนี่ไรบักจีไรคุปตานะพัฒนาข้อไกบีระมาตุงจีด้าคอยกี่อามากี่มายุงจีน่าคอยกี่วันมีเตอร์กุ้งบ่แต่ว่าอาช่างมาดูดีมาหน้าทาก็ต้องรีบพิลเมียนพิลดูกี่เอเรียดูกี่มาตุงอีน่ะมาอีอาช่างมาดูดีลบไปยาเลยดูกะพายดมจีคอยน่ะเตียนชินดิคุยกับใครวันนั้นก็คอยกี่กราบอามากี่มาขายกุ้งบ่จีแต่วางเงินก็ต้องมาด
1: ี
0: นาสิริจิยามนาเพลิดโอ้ยบายาดียามป้านะมานันบายาดีดูกะวางหันละบะมาตุงจิตาปัจจัยนักกบนาชกายมาตุงจิตาคอยนึงกันใช้กี่ FYM จ
1: ี
0: FYM หายรีบงกันใช้จับมานะนะคอยกี่มีแต่ละมากี่กว่ามีเอเรียได้ยังมาทำนะคอยนึงเตียนกี่จียุงกี่ FYM จีเราลูกันมิกซ์ตัววีปัจจัยนักมิกซ์ตัววีอันนี้ FYM นัดแรกกับบะมีคอมโพสดูกะงั้นใช้กี่ FYM กับบะมีคอมโพสกับมิกซ์ตัววีมาทำจิตาอันนี้จีมันงั้นไม่มิกซ์ตัววีทำจิตาจะก็คอยนึงหายรีบไต่กูระมา Anybody control agency ซีจะหาพmix padana lebak chiga torakan da khoi line showing na uba matam da lomi jing jina hulli je hekta khoi gi maru je lawra ga khoi hangam mat sar hun bai ta pe hun jan bi adale mai nga sai gi pambi yung pam gi ara pa boi ro na taka gi masa ma ga masa ang gi ara pa boi ro kem lai tre adale mai si bai chang ising hen jang ga pa chalak bai chang de gi di adu gi chiling cha ma tha matam da mai gi hing bai chang ne du gi ma ne me ji khoi lomi jing na tawri ji
1: hai
0: sigi mo ta khoi nu ji hai jari ba khoi gi line showing na maru ji sang na line na chai na ching bi re ching bi ra ga maruji thadara ne bako thadara ganje lebak chinong kupchan bi yamna phagi 1 cm 2 cm gi tep se chedum yare khodom bi jina chak chak phaina tangken tangna thil la chinga ju yare yamna na seri ji chaw ra ga di hoina haijari bi jam easily manage so ju lai lai ko adu ga maruji thada bi ma tungja khumjan bi ra ne adu ga ising pere ji yam pa na sai bi ga do adu lo chol hang ga do aham bai de sai bi ra ganje da amuk kha ga ing ba ing ga ka do ma tam da oi ra ga di khoi gi mathak si da chang khoi ten tu 30 cm wa na kitang sare da adu ga problem nan jan ba na ta ba khoi gi ma pham ji da chang ma sa yam niem bam sa bi ra ga kupsal la tham ju ya tu gan sai sai te di nuk si ju chang ni ma ngan ju chang ne ba ko chang aniem bam sa bi ba ta ma thak ta na sai gi khoi na tre da na kupsan jai da na si da chang ga da mai cha adu du ne han healthy wa ni tare kupsal la ga khoi charu na ga kupsal la tham ba adu gum bu du di selling ji haurak pa da haurak pa ma tam je charu da in khalak pa da ngam da ba kho ta ba ma gi adu gi sang ve am theng na je adu ya pa da na uniform wa na hawan ge kolan ge har ga di kitang wang tak na khoi gi 30 cm ung ge height lo bi ra ga da kupsan bi ra tham ba adu ju adu ga nga sai gi he mana ani hum thorak pa ma tam ji da na umai gi adu lok thok pi ra ga ma na mi ki ma ngan je changhan ba adu mai gi changhan loi haraga ju sai numi ki mangan ayuk na tranung ding gi mangan chang ma jina dum pami ji chaw wi cha sang gi hele ba adu ma tham gi manung da ma ji tas pran ta ho ba do
1: oh
0: tre do wer ga di yam thu na bu hola ani ma ha de khoi na za di hun gre haraga an da main phil do hun to ho ho to ka da wa ba pham du cham ho ra ga di am chana ro ba numi trang ani chu la ba dai de gi ma gi main phil do sem ba kangun hun ba kot ba adu gi ma yam kangun sem ba kot ba adegi di spacing maintain to was from me am je lo khot pira ga di ko bi cha ju phajan na putho bujung am ni na sari ko sem je koina strictly follow to ko matam da di main field da ju ma gi sending percentage na hing bai chang do du gi mati wa ab yar ga di koina plug tree gi ona bi na ga gi hai ja ge na hai ji
1: ani suboi na lo khot chari ba wa hanga si bu hang birak li bana hairok part 2 da gi nomai them premanandani nongmai them premanandana hangbirakli ba wahangasi photo ga loinana hangbirak pa wahangni pathok chage tamo nanau gi lo khara ujari hauriba phopambi singa du mana ngang silak pa ga loinana pambi singa du mara ta thaba ngamdre aduga mara singa du da tinkup macha macha khara su napa ure lo chawwa henaba mara ta thanaba hidak amatang takbir o haiduna ani shubada thambirak
0: hangbirei ba wahangasi manipur da yam toina thengnawal khogi layong khalamani phau pambi manangang sinba degi di phau da ta ba khogi manangang sinba da tarak ba changi ba o helai ba posi koina nga yengjer pa matam da tin na ju tahan ba yai degi laina

0: Hello.
1: Hello. Good evening, madam.
0: Good evening. Taram nok chari ming ama di life am tak piu maruki.
1: Madam, ayi panggil kamu lagi dengan kamu Momita ni.
0: Oh, Momita. Taram nok chari Momita se kam tu biryani ayi yau deko.
1: Madam, ana ayi beef di yau ye do pare amna do di am do mai nali chari.
0: Hoi, lau singi pibam di kamain tau liye. Panggil.
1: Lau di ni dah, aku di yau kalle, ayi di yau kan kumi ye.
0: Hoi, aduga hana gumna radio pura kacat pido dum tau biri.
1: Jadi ye, madam radio yang terus lau suka ingam moy ye.
0: Hoi, Momita, hoi gumna aku marup maya am sini. Aku lagi Akashwani gigi sanduk ceri betahuram sing se. Thawai happy bagi ngasih su Akashwani infal si matum lomna. Nungai na maya am gigi damak sebata wongam ceri bani ko. Momita ngasih dikaram bandungai be. Sayno kan bido esai hai biu.
1: Madam, saya di ide arah masih ampam ni, aduh, mayam kui dah asing dia, am naloi nama kita biri punya ampam ni kalle, nang loi di film ni saya film dah. Ejem masih nangga pusparani ke sabdo.
0: Hoi.
1: Aduh, aduh, mayam punya kami naragi menda.
0: Aduh, Momita ngasih di, isai isai petang ngang biru muda na.
1: Saya ngang begini si, saya sini am loi.
0: นั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่ Thank you so much. Yam nung ai jai sei su tawa phangjare du ga makha tawasi di sei sakpa sing sidage mu puna taminasi.
1: Hoi me damu thaga chari.
0: Adhum busu thaga chari.